0: ัน
1: ของญี่ปุ่นโดยพื้นที่ได้รับคำเตือนได้แก่คันโตหมู่เกาะอิซุโอกาซาวาระภูมิภาคโทไกจังหวัดวายากามะจังหวัดโคจิจังหวัดมิยาซากิและฝั่งตะวันออกของคางโงชิมะคาดว่าสึนามิอาจมีความสูงประมาณ1เมตรแต่ทางการเตือนว่าคลื่นจริงอาจสูงมากกว่าที่คาดการมากกว่า2เท่าโดยทางการญี่ปุ่นขอให้ประชาชนออกห่างจากชายฝั่งและริมแม่น้ำทันทีเหตุการณ์นี้สร้างความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ใกล้ฟิลิปปินส์แต่แรงสั่นสะเทือนรุนแรงระดับ 8.2 จนส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องประกาศเตือนตามแนวชายฝั่งเป็นวงกว้างทันทีและขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายนายกพร้อมคณะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมการประชุมเอเชียนฟิวเจอร์ฟอรัมครั้งที่3ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วยนายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุล

0: พันในการดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศรองโฆษกกล่าวว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบนโยบายให้เร่งยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับโดยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้างใหม่สำหรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนภายหลังได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขโดยมีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวพร้อมมาตรการชดเชยผู้อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างค่าจ้างภายใต้โครงสร้างใหม่โดยอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั้ง2กลุ่มจะเริ่มที่ 1,520 บาทต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ457บาทต่อ23วันทำการซึ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันโดยมีผลบังคับใช้พร้อมกันทั่วประเทศ1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศมีระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณและการบริหารจัดการบุคลากรอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะหมูหน้าฟาร์มขึ้นราคากิโลกรัมละ4บาทเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้าและสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีจำกัดแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรว่าจะปรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มขึ้นอีกกิโลกรัมละ4บาทจากฐานราคาเดิมนับเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องสัปดาห์ที่2หลังจากเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาปรับฐานราคาขึ้นแล้ว4บาทต่อกิโลกรัมส่งผลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มในแต่ละภูมิภาคภาคตะวันตก62บาทถึง64บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก64ถึง68บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ68ถึง70บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้68บาทต่อกิโลกรัมนายสัตวแพทย์เกติภูมิพฤกษวรรณเลขาธิการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติกล่าวว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามทิศทางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์จากเดิมที่ต้นทุนการเลี้ยงสุกรประเมินไว้ประมาณ70บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเดือนมีนาคมแต่หลังจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่สูงกว่า13บาทต่อกิโลกรัมทำให้ปัจจุบันประเมินว่าต้นทุนการผลิตสุกรขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 72-73 บาทต่อกิโลกรัมขณะที่ราคาสุกรหน้าฟาร์มในหลายพื้นที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับต้นทุนดังกล่าวทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
4: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
5: The Legend's Tale
4: สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดแม่พระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: แต่ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
1: นาฬิกา9นาทีนะครับมาติดตามเจาะลึกประเด็นร้อนกันต่อครับคุณนันครับ
2: ค่ะมีคนแลกเปลี่ยนมานะคะเรื่องที่บอกว่าตลาดจตุจักรมีนบุรีคนน้อยแต่ที่ต้องขอออกตัวนิดนึงนะคะที่ไม่แน่ใจว่าตลาดจตุจักรมีนบุรีเนี่ยพื้นที่เป็นของเอกชนหรือว่ากทม.เกี่ยวข้องแค่ไหนยังไงนะคะก็คือคุณสุขแท้